อวันนี้ตัวเรื่องพ่อแม่พ่อแม่ตั้งแม่ตอนนั้นนั่นนี่แม่คนนี้เนี่ยก็สปสันนงไรอะก็ต้นวันเราเตียงว่าพี่แม่ว่าวันใครจะมีนิสัยมีนเตียวว่าจะพี่แม่ว่าวันสินะก็นกมาติดใจโยนะคนที่รู้ในการเกี่ยวกับเรา

0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูไอ้เลือดเจ้ากางอ่ะ
0: กี่ตาเตียงอ่ะ
1: อันเจ้าใหญ่นี่กู
0: เกี่ยขี้น้องนั่นน้องนั่นเซอร์วิสส์พีพีเอเ
1: ฮ้งไอ้ยาเร่อีบุกี้กี่ตาเรนนังกางอ่ะนัทโตรพี่ยากินนั่นน้องอ่ะดีจังกินนะคน marketing at ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เก ppa mary fm 89.9 เกคุปนี่คนนั่นเป็นเดต้ากินนะคนเรนต์ตาร์ปอนนัมปะเอโอโนะเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าเกียเกนิปนรู้คนนั่นเข้าอันต์ ppa ไปดิคินนี่การีนัตังตังยิมเกียมกางอ่ะอันเดนนั่นเซจเซนบ็อกซ์ ppa

0: ตานาสวยอุสกายนาวเลยแม้ว่ากันได้งาปองอายุเดแต่อายุสนากอกะริกิเตไตนะคนเตแต่มอเวชเกสนากอกะริกิเตเตไตองรากินันนารงรงไมน์นอรันอะระตาริปอนนาเกอนาคุนานกอส
1: ยาคตรวาคีออนิเปรงาเกมเนเมวาเกนเดวิเกยูเมนเตโปตะคินมะคุริปกินเตเมวริออคาตุคิอราคิเมนเตจูเปคโปรแกรมออนิมานะนาคิเมนเตดอเตฮานูซีรันเกเอ็มแฟตส์ดินามันเอ็นซีดีโปรเจคส์ปกินเตราปะเรงินิคาฮาวาคีเอสนะฮาวาริริคิฮาปงานาคินเตโมโกนิคาปงานามเตโมโกออยคาโปวาคิไปคอราคอราติอราคิเอเอนะคอนันเดเกเมยัยออยสราวาเอเมเตนะเปเมยัยนติอัมนาเปอะปานินเอคาโฮวาคิบาเมนิคาปงานาคินเตโมโกออยนะปุนกะริกิออราคิไอไกนารุนออราคินเตเมเมออราคินเตโปรออวัยติแคนซาเอคาโฮวาคิบาเตโมโกเอปุนคอราคิยานะเปอเมตาอะคิยายคิเกนะปุนเตโมโกนารุยาเตออปิโกโปนิคาเมนวันเมอริเอเตโปตานาเมตาออยเอสเตโปตาคิปุกินเตเมอริออคาตุคิออราคินานาบีรันโนนอนเตอสินเตวอตังอวอปิเมนเมวาออนิคาปาตากินเตอสินเตยาตากินนารานาเอเตชูเปโคคอนโทรลอะเมนเมนต์แอท2025เกสซานากินเมคาวาริริเกนิคาปุงานาเมเตโมโกอินานอนเตริริเกยอวอตังอวอปิมานอไอ้เส้นกับพวงานามากันแต่ไม่ได้ตั้งแต่พูดที่บุกินเต็มเอวเรียกตุกี้อะไรกี่ยันเตสวะนี่ไงนะก็เมื่อตอนที่เขาสวายบุกินสั้นนักินเขาวารีเกนกับพวงานามเต็มโอ้อินานุ่นเต็มมาไงเนี่ยเต็มพี่เมื่อวันนี้เป็นงี้ยังกันเนี่ยนิราคีอันก็เมื่อตอนที่กันวันเตสวะอายุกันวันเตสวะแอบโอวายุยันเตชูเปโคคอนโทรลแอค2025เอาไว้กันยนนไว้กันแต่ตับรู้รู้ก็จะกันว่าตาเกี่ยที่ไหนนั่นยันเต็มโอ้เกี่ยแค่กี่อินานุ่นเตโซเชียลมีเดียยันเตอินเทอร์เน็ตนารุนเตเฟซบุ๊กเอาไม่สิริกิขัดยันตัวเมื่อเดออารีนาทับเมื่อขปาตันเตไรเซนส์ยันเตโมโกเมื่อทับเป็นนารุนในใจขปาสะขปัวอันตุตัวเยียยันเตสวะยันเตโมโกเตไรเซนส์เอานักนันนังะตัวเมื่อเดอยันเตโมโกบนนิเมวารีนันนะนารุนในใจแมนูแฟคเจอร์เกตขรอปายันเตโมโกอากิขรอวากิยันกิริเพสเอ็กซ์พอร์ตขปัวนักวันโยกินไปยันเตโมโกอิสินันิคุนกิริเพสอินพอร์ตขาวขินเตโมโกเมสินันุกนักกิริBest. All safe, kikapona kwante moko, ndayen pekete, kepoaki.All retailer, kia kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke. Yai pitaki yoan peketen temoko, penang karakaki pupuran tayen teha o taamnei nokon warnepui takate pupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kaponganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mentepetere.Ke teis ea taki narana ea te e-cigarettes ke te vape. Katohan kawakinan ke kapona kwan ke spaspakin moko eka aki este ekayan tesua narun nakian te teks ea kapakaki ke nakira nanun te kastan. Katapuan kapona kwan ke kapona nam te moko ato koupen na natapo te potan nametan narun tapo ea ain ke yei taubukia ke oya te tapo ni makuri joanimu.Nang tapun takakar tapun dayray on norak o kiriniki o ay napunyay desuwa detayero korek yai nuri suwa ay ka yataki narana at the spotify yan desuwa o ay katapia kiri tisabay pa yung tapo ay tapo kita mo ko yai pa yana katikya tekaniki na tapo kita mo ko tapo ane o ni kamaway pa ini mo ko narunten ni man nang katapuan tatao teko at tahan makuri pa na irikirike me kampana ni moko pa na tutukoy mga tukupito na kondara suwa yon te moko. Dayan nunono tape uwa o inura kiriayna pa na riayin kawera kiaki te kasuwa na kikie yan te pupa tatara narun na ikay. Kipu wanuwa pekete ni moko enariay nus kanuan te moko e iringanaki yay maisina nikun pekete ya. Kipu tepi me uwa.Katapuan kapona kwan temoko na koya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa, kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapime tuwana teririki.Kakira kian desuwa ni kaitarakin ya makuritan kame tua desuwa inanun na yatain su enaki kie yan nimepupua tetara o naki rion yon tuwana tenga tetara kie nakonaan kaburiaki naki kie yan tepime uwa tena makaina kie ni ka wowa karikian te suwana ko ya kampana ake akaro koi ke ahoi pekete ni moko ake maisie yan wabui te pekete mete suwa ena ki ke ya ni me bote tara mainan karina kin te kasuwa e bo narana at the spot fine nte tai ere ko karawa te pure yai onna ngana ki te bui me awa te pong papahan suwam e pakai merinan ni me bui te tara na kon te pupua te tara ere na poni reke reke me metuan te pure ere ko karawa tapuroroko karawana kapunganana sipas pakina karo kuana maisina ni kun kiripes o kapuna kwante moko ere nganaki kia taki narana ete kupen enora liaina te suayu pa na nganaki ayatai business kia ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapeni ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamni yuan te pekete ni moko ondia inus kanuante moko ni pekete ya imain e kametuaki te sua ayu o waipu ni kera kenteririki ni kapuana kente moko mente bime wanua nako nuna bime towana teririki.